0: ิสัยศิลาจิสัยสมิตมาการชนังมิตมาเนี่ยขดีเอฟศิลาวังอ่ะโรเบิร์ตกับวีต็อกมาในลิตานาพิเวเลเลริยุตมาการชนังมิตดานาแอดัมส์พิเวเลเลริติลูกุสานีอับติกู
1: เอวบลูมีเฮตันมิจักตุยูลตุกุตุเป็นจักตุยูยูกูบลูมีตักเกลุกตักกายะอันุกาคสุนีอันุกาคสุนีอันุกางีนาลอบสุนีตมาเนี่ยคันนีนักสุนีดูกันยัตเซนิโอลีนูนัลลิงันนิตักวันเน่อะพุตตะกุนเน่ก้าวติกิลาวตุอักกุติงิตเฮโอไกน์นาวลิตตุปิโกอินนาวลิตคามิงิตุฮิลาตาเน่นูนัมเน่อะพุติลิยอคุลีฮายุคิตางนาลวงิตุคุลิโอวะลวกมานนาฮาเอคันเลวิกยอลาวกัตตาตะมันนานัลเลวติลาวงมันอังกาลกุตมาเอกันเลวิกจอกติชิตังมาตเมมุติลูกุตักวันิตักเกมินกขังอังนาวลูกติลูกุลูกหันใจเลี้ยงอันิติลูกุตักยูกาวยองมาทันนะนกขังอังติตักวันิอิสุวะคริกูลูกตุวินุยกันยัตเซนักมิวตักตักตานิขามันิงมิขามันิโอนิขักตาวยูฮามิฮุเตกุงอหงมาตาikakamak buong at igayangan ni Lord makaaw lang nagtutay ko nga hanatay hindi ako hilukta ano ka angin na siya naksuni na tukubangin naksuni kanin naksuni lo nubuyay naksuni lo ilangan ni hanatay limi hubla ko hilat sa ulo tukulo akin naksuni kaya ni ano ka pala likming man ano ka angin na ano ka angin naktualo yung utaman eh. Kanit tao yan naksuni yung galwa. Kaya na ayok kita ang mangin mahuli. Ukiw paso yung mahuli ta ngukaw yung ilano nami. Ayok kita ang na tilangit tukuli.